ีกอลดอมนางพานสีนิ่งพิวเทอาเบราแดงนางไอเอ็มพูจินับนางโดบอมซอนซีดีอาร์เจจีนิโอเนนางพานลองดีลองปาลองกุลองดังโดเป็นนางอาร์เจดูอันจากองหรังบีดีเซเรนางสิปีปาจีระบังจกแลมชุดโจกแลมชุดดามจกเชดูอันนางสีลังจาริยาบังนิตุมกิสุงดูอันดุกลักนางสิกปาจอกระบัง

ยังกินาคิมรังอาดังอันนนดาริยาวิลังดารุวิลังนนสุมบีริมิณิสุมบีริกน้อยนังสิบังราริกรูปีลุยังตาบังคิมรังอาดังอันสิบังสุมบีริกิสังใบริกิปาจิตังสิบังลาสุตุงภูรายังบังอสุมบีอาบังเกยามาลงอาลังหำ

0: บางพังมีใบกี่ชันตุมีจิงดนบางตั้งมีลูบูลันตาบางปองมีนีนีลังตาอุนิหังยังแป้นมนริจุกีบางกี่บางปองมีกังสี
1: ลักเกอ akashwani ดิฟูสตูดิโอฆรีนอนอดับpor phai troxy pleng tanglo la sino nang litum delhi pen ke pachatak hindi alam pen birta arjulong ekpo adunthu por phai troxy ra minute phopor nang litum delhi pen lethot ke pachatak english alam pen birta arjulong ekpo

0: दोजी हो मालूम सो नहीं तनक दुन राय पो हो दांते हो
1: दा कोनो की दा दा ए ये रोंग दा सो सो ने के हमको रोंग हम सो बांग दुम हो
2: ओ दो ए दो ओ कमा तुम नहीं हो
1: नीली तुम हो
2: ओ रोंसा तुम बजो
1: हला ओ
2: कार्डम रोंसा ओ वाइट हाउ लोन हो
1: ตะลาติมีโมโลเนฮิกทาตอตอตอตอจอกิโอลองกิตาโดโบจออ๋อโดปุนูจออ่ารองซาร์ฟันจิตองลองมาซีอะลัมซุนังดุนไรโอเอตอเมโลตอซาร์ปีปัวโลฮิตุงโดปอลังอาสมาเปียมทาดาอ๋อเกวันโลเดฮอตอรองซาร์ปีนีนังลิตุมนิลิฮันเกวันเกโอปิเนียกัมโดอิกมอ
2: โดติโกอบามอนโกโจเอซายอกเจโลเอโรซอลาซอลาซอลาซอลาลัมเออิตุมะลอมดุกอกซีรอซอดานันจุนิงรีโลดาโรซานันดิฮินโกยเปนตาบามอนเฮมดัมราอะเปียโปดอมันทานันทาวะลาเปนโปซีมานังคอมดิโกโจบามอนโกเปียโปดเนรอซานิตุงเกทังลัตนาจุลองเลโอเฮไอโกบามอน
0: จิทันจิตาจอกเจจิทันจิตาลิปูโกปุรมาโมเกเอรองรูเอนังตุมตาเทรามิมินาปุซิเอบังนาปอมโมจิโอเทดานังซุโปลองกอยบังจูเบบิกปุติโกรองซอดานังจิทันเฟรลูเออจีรองอาซาลาซอลามเนตาจิลองบอมลูลาซีนิปุนอตุมตาจิทันปาเรจัตซิเกเมจิบูมาโกซอนรองอาซา
1: ลาติโกลองกีลาโซลาเมซินิตากัมโดโอซิตาเกวังนังโกลัมเทเกลาปูโลจูลาซีลาปูมบามอนตุมันตาปาจินนังโกโลโอนิลตุงเกอจิลองเลปินลังอัลโซตานังจิทันเทไมอัลโซตาปุยปุมเบตาปิจงฮอยเดโลมาปุยโลโกบามอนลาซีนังตุมตาจิทันจิปาเรนอนนิลตุมตากัมโดโอลามาปอซิ
2: โมเปเลกอปอวังทุโปลาซินังซุโปโลกอยพันจิทันจิปาเรโนลาซินิตุมตาดัมทุโปดาโคลองกิอิตุมังเกดัมนาโฮโอตอตอรองซาดันเตดัมทุนังโฮโอตอดัมเมจุเมเดโฮตอตอโมไวบอมดาเมเฮโฮซาร์ปีอิตุมาซุโปลองกอยโชบายโอโลตังโฮรองเอซีตาจิทันปลุบโลโกปุโลโฮ
3: มาทารีซาบุระโมเทบอมจิบุจิบอมปุยสุปุตตา
2: ลาปูกาลิติซาปีอิตุมตาเชเปเรซิเกเมนอนเกบังพันซีกัปโชไบโลโมกาเมทังอะเปียโปอิตุมพันซีนังปโชไบโปกุเปียลัมซีจิทันไซโลเตโปนังตุมเกฮอเฮกอร์ปีดานอิตุมาโอโซโลโจลองกอยโลบังพันโชไบปิกตังโฮ
3: ลาซินิตุมนังเตเป็นตาจิทันไซเลยโยโกซอนซิเกเชปาริปุมาปุโลติโอยติเตโปเนตานังทันไฮเฮเดจองโลอาลัมเกอาฮอกโลเนตาอาร์จุลองปิกโลลาซีปาริเจตซิเกเมโมเกอาฮอกาฮักเจปลังเดจีกาลังโลกอร์ปีกาลังโลนางกิปุตาฮอกโลติตุมตาเชปาริมาซิโลโอยตุเตโปอันเตเนลาปูคัมโตเจลังโฮเดนังตุมเจทันบอมทาโอยตุกอร์ปีโอยตา
2: โอ้ลงก้อยไปเอสุปูลงก้อยคนนั้นสิเกดำโลโหทั้งท่า
4: โอ้ยต่อลงก้อยโอ้ลงก้อย
2: โอ้กับพี่ละไปแดงวังท่าเตปูจูละพูนังปูนังกี่แห้ง
4: โอ้ต่อเก็บบ้างเลยกับพี่ละพูนังแห้งแก
2: ลงก้อยอินิทาดะ
4: ต่ออินิลุปูปูนังพันบ้านังจะทันเฟรโลประตูตาเทศรองอาซาร์
5: แล้วเป็นลองคิดตุ้มตาแหวงนางบางพันตาโชบายดุนโอ้บุเตโปลาซ้นเกล็มรีโปนางพันมูนิตาตุ้มอาฮกปุนังตินดังอาไปเด็ดโปนี่ชิบายบีเกชิบายบีนี่เคลมคลิกเกสันเกโอ้ลองก่อยโอ้กับพี่ละก็ดาดาแม่ใช้นมเวียแม่โอ้ดาควายวิดามาดามังดาดาโปทะลังโห
2: ลองก่อยทะลังโหประตูดาเพชรซีรองสาตุมเกวังลาซีนังลาซ้อนเกจิปตังดุนรีปัจจุบัยดุนรีดำเปเมตุเคลมเปเมตุ

0: ตานางลิพันปีนางกปัดทักเจียพานางกิต้อยดุนลับปุซอนตาดูลมา
1: เฮ้ยลูเป็นบางเกลับปุริยัลตุมันเวล่ะเวสเป็นตาดูเวสเป็นตานิลตุมปุริยัลตุมดูปอมาสินิลิตีตาฮุปุสิกิเลมาสินปุนังท่านบอมปออมุกนิบองเกลาซอนล็อกเกลี่ยปุปเฮดีฮอนเกียเปดูมาปุนนตานางห่างบางดูมาสิโอกิรันตังอันกิบางสิปนลาบลูกิแท็กตังอันกินอนกิรันจิลังอ่ะฮอนบิทุบลูกปุสินิลิจิปุดุนดุนล็
0: อ
1: กเฮลูวิงวิงเป็นตาวางกิวางอีกโอ้ล็อกนิลิบางอ่ะมุนิจินิดุนเดบางสิท่านปีโปบางสิวันปีโปลับปุสิสอนสิปิดุนบอมล็อ
0: กตั้งแต่นางลีปีทักษะรังบ้องเป็นเกนางลีอม่างกิตูร์เกกิซุงกรุงอม่างลับปุซอนตาจะเทคลองอีกมาก
1: ิซุงกรุงอม่างปุกจะเทคลองอีกเกนี่ลีเกเซเลงอม่างบัง
0: อ๋อ
1: ลาเกเซเลงอม่างเกตูร์อีเป็นแนกมาเห็นดิลาบังอาศัพซุงเจ็ดอาศนสินิลิพานาปะเทคลองลาเป็นอาศิกะเพลกะเพลกะบังเกกิจอยสิกะองลูลาเปียม่างกิตูร์อบังเกเซเลงอม่างบังเกกิซุงอีกเจ็ดอบังนิลีบังลาดักสิกะเจลองลอสตามีฮิจับอม่างตังฮออากาเพลกะเพลกนิลีอาเมนอบังปุเทโกอีสามีฮัลไลบังเกกิแทกทูองอปนิเปเนไอสนเฮกิพรับสิกะองลูนิลีบังเกกิพรับสิกะองกะจบอีทูองอปนิเปเน
0: ตั้งแต่นางลีปีกิจอราดอราดามาบังเกกปุซอนสิกะปาชิเพรกลอง
1: นิลีลากิจอรากะปาชิเพรกบังเกนิลีเกลาจัดพลีบักอาฮอนอากาลาร์ปิปอนปุโลเตลาบังเกนิลีเกนอนซอนปีฮอนกิลองบังเกนิลีเกสุรินาร์เก็บอันตาลองอีกลูอังเกล่าไออากาลาร์จงสิกนังคมเจ็ดอาจัดจงสินังคมเจ็ดลูปุโลเตลาบังมันเตนิลีสุริทรอกตาลองลออากูอิจัดเวทปุโลเตนิลีสุริพอสิอันบ
0: ่
1: อิเซตอะลูลาเซเลงมังอะลองสตามีกิปาร์ดอนลาให้ตาดุยกอกลังปอมาติดิเฮรีจำเลียทอนปินิบังเกสุงอีกโ
0: อ
1: นี่ลีกสอนสิปสิตะเฮสุงอีกโอ้อามาสิลาบางเฮลูอดอร์กิสุนไนลูนี่ลีหินเป็นกระจุจอร์จุปลาร์บอมมาบางเกนี่ฮันดักจำเลียทอนเกมาดูตาชินีโลอาคาลาร์ตาอารองอลองสตามีคาลาร์เฮนี่เกทอมสิเกปังตอกอีกมาติดี
0: อ
1: ืมอินเกฮัลลาโวอาลองบาอเล็กอันยอมบุนไนปสิตามีเล็กอสอนอาคาลาร์เฮนี่เกทอมสิเกบีกนะลาไฮบางเกนิลีไอ้เซตลองปินิตาลองอีกลูสุริคริสซีอันตาลองลูลาบังเกฮัลลาอินเกคาลาร์เฮนี่อลองบังเกนักกูนังสุนทุเจ็ดไปเหร
0: ออ
1: ากูลัตตายำเลียทอนปุโรเตอากูลัตตาลาสอนสินิลิจิทานนบอมลาสวามังปุโรเตลักเกสุนเจ็ดลาสีอุนมาอุนเอมาปุสีนิลิจิปุดุนดุนปุ
0: ม
1: ามาสีบังอันนิงดอกฮักตุ่มวินิปุโรเตอาดอระดัมปุดัมเดปุปออดหน่วยนังสอนสิปินหน่วยปุปนิลิสอนสิปุลาปุสีปลาร์บอมล่ะ
0: มีปีกล้อนางลีกิธานามาลัมเทตั้งแต่อดุนทุนีลีนาร์จุทุอีกแล้วตั้งแต่นางลีปีรีกิทักเป็นนอนในพรางกิวังเจียร์เนียพานางลีอากิมังกิเทดุงโดมา
1: ดูนี่เลียกิมังบังเกนนนบังเกลาสอนสินี่ลีอากิมังอุนจีเนอุนเอเนสตานี่ลีจีนี่เนลังสตามีอินิงกิฮังกิเทดุงบังอาจิรดิงอุลุนี่เลียกิมังเกนี่ลีนนบังเกนี่ลีนเวบกาลิโลอินุดบายนี่จุขังสิอาเฮมสตามีนิลิจิปัทเทเจจิบาอาเทรังสตามีหุมทอมหุมพลิจิบิจิปุสินิลินอนอคิมังเกมังบอมสตามีจุนดุนจิเนจุนดุนเดเนนาสิลาปุสิเอมนทิกบอมลนอนนะบะลาบังทอมบังพลิอารุสุสุมาราตุมพันจงสิจิหังเทกลุปุตินิลิตาลาเอกุลาดะลองกะจุปุทัยจิยะพันลาไหพันสิอคิมังเอคิมังดุนโลนนี่ลีบายนิงมาท่ากับมนที่ดูนบังเกอากุลาตบังชิงปุ่ยป้ออ
0: ัน
1: เกลาปุ่ยกุลาตลองตาจูบีปนบอมป้อบางนั้นนั่นนี่เป็นออเดอร์ฮิลวิงวิงเป็นอะไรบางตุ้มพันบุษมีก็สนสิกปัดอร์ดุนเทกจิมาสนสิกปัจจกดุนเทกจิมาปุ่ยกับมนที่สิโนนบังเกอากิมังเกดูสิตาคิเพลงอุนจีเนเพลงอุนเอเนียบังจีนิกเอลังโนนักปุ่ยเก

พอเรามินิทองแคบนังเพลงจีดอกดอกลปีนี้ลาปานาปอร์นังลิทูมจามีกิรอดกิปาร์จูคาร์จูลองบอมลักเกอากาสวานีดิพูเอฟเอ็มเบนลองเป็นพารอยสิระตอกบอร์สิร์แคบเมกะเฮิร์สลาเป็นนิวส์ออนแอร์เอฟปีนี้ลักเกออารัวจิกโลบอมกรูอาร์นีนิพายอิงกอยรับลี

0: cái là bên đi thạc bom lo anh cái thì lo anh chơi là uniform hay tên như chơi thạc anh chơi thạc lo anh cái suốt bên đi cái thạc ở làng mấy sen bù là hè anh chơi cái mini chỉ chín như là hè bằng làng mấy sen bù bò cái nắng nằm tuần bò hết suốt bên ta
1: อาศัยเป็นตอนนั้นลีปูถักบอม
0: เอ
1: จะจอร์จะลังบอมแล้
0: อ
1: วปูเ
0: อ
1: ห็นนี่ดิ
0: เป็นบางวังป้อแทกลองป้อในพันตาเดียบุปผาในบางจอร์จีบุปป้อสามีนางจอร์ท่านางซีเมนจีบุปป้องเก็บปอนเด็ดจิตติ
1: ตั้งแต่นี้นางลีประสบนาทรังมันสิเกตักแล้ว
0: กิจารณีเจงเกะกัจจิบุสิแทกอังเกดักเสดีอามังกิจารณีแทดีเอ็งต้องอาจจะเดือดร้อนแดงอามังกิตูร์ตับไหลเสียเปียถ้ามังตูร์ทิบตูร์ทิบโลจอกมาจอกเจมาสนใจเหรอกัจจิบุระแทรังแทกลอบเพียงกูเป็นเกะอังเกนอนอันบังเกะก็เป็นสิทธักบอมปีนี้กำลังปนอยไปกอกปนอยงี้เสลงอปีปูโฮอะไรเงาจอยหลายอันท่าสอบก็เป็นนังเสกทักจากเกจอร์ปออาจากเกนิจิจำร้องละสนล้อปูโฮตาละสนล้อกามอซาให้ตาละเฮอีบังนังนำดุนเพนิลิกีอาดูกันบีบีอันนี้ปูเกทักสิบังเฮดินังไรดุนเอติติเกรันหดเฮปองกีบังนังเอ็นดุนบอมปูปอยสานังปีปอกิสุมันเกนิพันฟาสทักนังจีปองปอยสังปีแกงปอนิบังทะแลงปอยสานังปีริท่าตังเดรอร์จีปุสเตฮดีครอยแวงเวล
1: นังลีเกทักอาซิเมโอลาปูลบอนนี
0: ่ลาซอนนี่ปีเนเฮนอนลานี่ดิตุมเกดอจูอันตานี่ดิเกทักปังสโลลาเซเลงอปีเปกอกเอดอนลองตาปักทอมปักปลีลาซอนดูอังกอนอนตาออร์ดาร์ดูปี
1: เมื่อเช้านี้นั่งลีทานปัจจุบันปวดแต่เทนี้นั่งลีนอนเตะกอร์เทรังสิอดเวทละปุลมะมาเตนั่งลีฮัล
0: กอลออดละเป็นฮดีกัจจิบุรุตละไห้เจปันตาหอละไห้ถักปนปน
1: กัจจิบุรุเป็นเกี่ยวกับพิพิสินั่งลีถักปนปน
0: ก
1: ั
0: จจ
1: ิ
0: บุร
1: ุ
0: เป็นเกี่ยวลากาบีเอจอยจอยฮองทอร์เองเกปูโฮจัมบรองปินิกัมแปลกไล่กัจจิบุรุเป็นอังกุกอลเป็นอะไรแท้
1: แต่เทนี้นั่งลีฮักกุกัวปีมาเตปีอมุงสตามินาลีกัสนเซปอนโดมานาลีทันปัจจินิจิมันนี
0: ่ดูถักมาเตลาตาดีฮักกัวปีให้ตาปิลู
1: ปิลู
0: ปิลูตาล้อลาเป็นการบีอาจอยตาจอยหงทอร์ซากุเกจิหงมาติดี
1: กะลังกะลัง
0: อังเกนนลมังซีนนลมังเกบอนายตาเบระล้อนตาการบีอาจอยกาลีตาบอนายเดียตาจะเหสตาฮักกัวจอยซนนบังกังกุเชวังทูบอมล้อ
1: แต่เดนินาลีฮักกัวปีกัสนเซบังกุปีปีเอปีซินาลีกัสนเซปอนโดนี่
0: ฮักกัวปีเกฮัลลาเป็นคนจารีปีบ้าเกนนตันตุลเหร
1: อ
0: สตาฮักกัวปีบ้าเป็นนนนี่เพร็กโอกูเกอพิดอกคีริบจะเหรอนนลมสามแมงให้บนายตาประจอสามีกิจหงาลิงมาเหดีลาปารองแมงให้ตานนติดตูระเหรอสตามียงกูนนนังชิพาเล็บทูบอมโลกาเบียปีเหรอปีลู่ให้ถักปอนเหรอไอปักปักนี่ดูนี่ลองมาตานนมาสตาเหร
1: ออ
0: ะปีลู่อเมนบังเกอารมณ์สุดมันแก่นบางแก่ปีนิกูปีนสุดมันบางแก่ปีลู่ลังดังลาเป็นปีลู่มาลักแต่แอนเหร
1: อ
0: ปีลู่แก่ลาดามาซาร์ฮดปีนสุดมาปีลู่แม่นบางแก่ปีลู่ลังดังอารมณ์สุดมาบางแก่ปีนิกูลาแป้งกินนางแวกโลละแก่ลาเป็นอังคูดูทุลังคาร์บิอาเปอารมณ์สุดมันตาแอนจีร์อีกตังฮอลาเป็นเจแปนตังฮอเจแปนไม่ปีนสุดมันเหรอนิลิดาแท็กบอมดูนิลิลองแต่เห
1: รออ
0: ีลีแท็กโลปุโรเตมุนิตุมตานอนกิจิฮงโอลมาติดีนามจีบุปโอจอร์ตาจอร์บอมเอ็นเตเอ็นบอมยินจีตาอังโกฮักโกปีดูทุเลงลาอีลีการบีตุมลาซอนจูจูนฮูดสตาเมบาดามาซาร์ฮูดสตาเมกีแอนาปีเกคอนจารีอาปี
1: คอนจารี
0: ปิซาร์ปีตาเอ็นเหฮักโกเป็นเปียมุงล้อลาเกอาดามาซาร์ฮูดเอ็นเดดลาเป็นจูจูนฮูดตาเอ็นฮัลลาแฮกลองแห่แกฮาร์ลูปอนแห่หลายคนจารีโล
1: คนจารีปี
0: คนจารีปีสิฮาร์ลูปอนเบียหุตาเอ็นลาอาดามาซาร์รถแห
1: ่
0: ลาโซตาเอ็นลาสอบเปต้า
1: เมื่อเช้านี
0: ้สุดท้ายนนลมบังเกะเสลงอาปีสิเอ็นป้อชาร์กูปอนป้อลาเปอร์สุดมตากิจีตาปินสุดตาจีเดะลาเปียนอาปีจะพังวาร์เดะจะกอกเดะอารมณ์สุดมเกะแห่ลาเกนังชดลลายตาเสร็จแล้วปีกอากิดิงตานังกอกอากิชิตานังกอกอากิชิบังเกอรสุตุมเจกอกพ่อเหอังแค่ลาเสร็จแล้วกิดิงไปปินสุตุมเจอีปอลาเป็นอังกอรสุเจพังวาร์เดตอากิดิงตาเหออากุงอากิเอร์จีปินสุตุมเจอีเก
1: ปินสมาร์อาเสร็จแล้วมังเกอากุงเกอร
0: ์ลักโลนี่ดิ
1: ปุถอดังลิพันการจุปนกังตุงเกลาเฮลนี่นังลีเทรังเกทักมาเตกิเพียร์เกทักเป็นนังลีไม่ทั้งพันไม่ทั้งจงจุงอะไรก็จะแท็กลองลับผู้สนดมันนี่นั่งลีทานปัจจุบันปัจจิมะ
0: เปย์แท็กเป็นอะไรดูอุปสรรคในลีบายจิจินี่เหรอเปย์แท็กปอลาเป็นสิอุสมาร์จปะปอร์เฮเมลาเป็นอินิงเจกิจูกิจอร์เป็นดูการลีบีเบเดตบุษตาเมเฮมลองเล็ดแท็กสุดเถิดดีแบ่งนั่งนั่งบางดูอุมาจุดีลาเป็น

ไอ้กิจเชิงอังกูล่ากอมเทียลองลบแล้วตั้งแต่ดีจีเนบ้าไอ้ปอกสูอิดปุ่นแล้วตั้งแต่มันเนี่ยปอกลงไก่ตามีกิสูแล้วส่วนโดเวอร์ปุ่นแล้วตั้งแต่ดีแล้วด็อกเตอร์ลงดามเป็นซีอัลตราซาวด์ชิคุรีดามเซรักนั่งจีละเป็นจีเนบ้าโมซีเรียสอุลุปุ่นแล้วตั้งแต่ดีฮัลล่าอันมันคือโฮมิโอเปติกเมดิซินคิวส์บังเกอคำเคลมเคลเดจีจีเนบ้าเอ็กซัมพลมุนิตตุมบังดักลังส์ลงบังอังพอลงบังอินเฟคชันดอกก็ล่ออินเฟคชันดอกก็ล่ามาซีฟาสกิเชงก็เป็นโดไวจุนเดฮาพิสูปิกอันล่อเอ็งเคICU กี่ปีนั่งเจสเตชันนั่งเล่รอกลบตัวนั่งเตะฮัลโหลสัน ICU กี่ปีนั่งยืดอันบางเกะของมีไปที่กระตุ้มลองว่างสตัมเมลับบางเกะอุ่นเอ